0: ที่ต้นมาตุไทยพระเจ้าจูนิตุไทยบรรดุตุไทยดังนั้นชาติปีนี้สมัครเสียนิตตาในสตัยในตุสตา
1: อาบอจินตานาบันดาฟูสบีปีฟิสิโอเทอราปีและออร์ทิสินเจอร์ลิงสุดท้ายบันดาฟิชาจูริโกรามาฟิสิโอเทอราปีเซบาปรามตัวดีไอโรฮิตุสา
0: อัมราสีบาฮารุต้นมาตุไทยที่ทำดีสมัครเสียนิตตาพระ
1: เจ้าจูนิตุไทยตุฟิสิโอเทอราปีบรรดุตุไทยตุสานาชาติปีนี้สมัครเสียนิตตา
0: บูจันสุดท้ายตุสานาชาติปีนี้สมัครเสียนิตตา
2: Tomorrow.